0: kisi kiran ge li chena lian xie bai qian ya de de bu me bi ne niang peng li zeng ki chen zhen ji di ctb ge sheng chuan qing ctb niang peng xie bi tuan lian qi jing gu pi ro na xiu ge yin no xian dao zhe xin lan le sheng zhong ling ge qi xie bai tian dong han na zhe dui na ro na xiu ge yin le
1: li gong kam sa
2: kam sa ke yan ji su le
1: no kam sa chen le ha shu yin na
2: ແມ່ມີລະສະນໍາຕາຊິຊື່ງາຈິຫຼໍກະຈາຊັ້ນນະຈາກເລີຍລະນໍນໍນິເສສະນໍາຕາຊິລາທີ່ນີ້ລະຊະນາຊູນັ້ນຈະຍັງງິແກ່ຖິດຊິບເອພໍມະສິດິນຊົມຊິບເອສົງເສດີສວຍພິນີນາສົງເສຍຍັງບໍ່ດີທີ່ນີ້ລະຊະນາໂຕຈົ່ງໄປແກ່ຈິດົມລາຕັງແກ່ຍັງຊິສໍລາຊະນານີ້ຕາຊະບັນດີຕິນະແກ່ດາວຕາຊິລາຊະນາສຸມລະພິນແກ່ກຸແລຄາສຄັດທີ່ເຊຊູຍິນລະນໍນໍນິເສທໍເຈນາ
0: ตุกลาตะกลอเซยิกนอร์ทักซีเดตะกุมมุซุเกจิตุมลาคาซินกิเวเนรโกราตอซอมเบมเบยิกนอร์ทักซีเดคงเกเจเรยิกยากเมเวตาเรซเนงวินเนเรลาเนเซนอลอเนนาตุนจาวะนังปาเรตอกตุนัมชูจินลาโนออเนเนลุนดิเซนโดซาจิจุมชอลาตันซิจุมดาลาตอเปเยลาติงเกกิกุรุลา
1: นำนี้กี่นิมิเจบุล่ะถ้าซื้อชุมบิซิริล่ะถ้ากว่าตัวข้าซ่าข้าซื้อนี้ไปซื้อชุมบิล่ะสงเชียนยังไม่เสียจิตังทุกเชนังชูจินล่ะ
3: ลิสเซ่เดนเน่ตั้งแต่จังตั้งแต่ช่างกี่สุนัมตบเจล่ะเจลบีอินล่ะ
1: ล่ะล่ะ
3: ที่เรื่องที่วันที่จินล่ะลิสเซ่สามกี่สงเชียนเนี่ยทุลุ่มงาเซลนันชูจินเจ้าก็ชูจินเจ้าก็ล่ะ
1: ลิสเซ่อะไรยังกุ้งกัมซัง
3: โอ้กงกัมซังนอนแล้วคัมซังฉันหายสูงนะไม่มาวันที่ยินตัวเลสเซนนอนแล้วไม่มาวันที่ละทีนี้เสียบ้านคนนี้นานละเงี้ยจิ้วเสียจะต้องช่วยฉันในเจ้ากี้อยู่ละเลสเซนฉันก็ส่งเสียพอมาเชื่อในช่วงเสียดีเลยแล้วก็ส่งพิจิตรนะอ๋อเลยส่งเสียเนี่ยบุตรทั้งตัวกี่ละนับปีแต่เสียบ้านจิตุนก็เกิดตัวจิตรสิละตาเนี่ยพูดเนี่ยเลสเซนช่วยคนนั้นก็เกล้าช่างมาลูกเยี่ยนเลยเลสเซนทั้งเช่นนั้นละ
1: 你这上不听下来，要多要多用这些民族用的元素学业音了。那了，嗯，托姐。你不得，你认真学呗，超过公布多少了不也音了？那了。你在工厂给这不超过几年了？这啥？在过天然时间的年月差数，竟然现在没几十了，是？过了农历年呢？那啊。那都是天然，你不得天然灵气。
3: 操作算那天我来算那位身体去给他做父母用，他刚就给几零给那人家不行那些月饼，这不么干点小手上嘛的，晚上做别操作同步运作了做那位村里用了不也用了？
1: 那了啊，
3: 嗯，当年的那些头先做不，瞧我兰州那边这里现在村里刚才来了这位，这上面被这些民族用的杨树树也用了。
1: 那了，
3: 那到底等下提的呀？你这手给他不要，那到底听得见谁给用了？
1: 那俺学哦。
4: 来是给拉胸部，
1: 那啊小红，来是。嗯。你看啥？看啥？给拉。那在哪学呢？在中学里啦。那了，在中学哪学班里呢？
4: 准备上那几个月啦。那
1: 了，你是？嗯，给拉你在哪学呢？这一年这几学班，跑么子的？从么学班送些的？送些平年呢？
4: 那也不年里，这做不能用了。你是？
1: 真的，准备想的是，但是来了，嗯，你说这当不了，阿爸妈。那。那不，那不，你说当时的，哎，我老人家不来。你是？
4: 哎，真的，给老公都没去帮着了。
1: 那送些啥的呢？
4: 咱们就是让他们阿妈听过。
1: 那，同事是哪的呢？
4: 不是。